ยาคาโบจายาโบอังทีนังวันไปชีดอนกีดีฮาดงราวันไปชีดอนกีดีฮาจังราฮาดูยาดงบาดงบาเข็มเขาหีตาหีใส